วัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 น.ตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 น.ตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 MHz ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์nhk.jp/thai ขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

ที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นต่อไปนี้ NHK World Japan ภาคภาษาไทยเสนอข่าวภาคค่ำเวลา 20:30 นตามเวลาญี่ปุ่นประจำวันจันทร์ที่29 มิถุนายน 2569ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวกระทรวงพาณิชย์ของจีนระบุว่าได้เพิ่มบริษัทและองค์กรของญี่ปุ่น20แห่งเข้าไปในรายชื่อควบคุมการส่งออกของจีนบริษัทและองค์กรเหล่านี้รวมถึงสถาบันวิจัยด้านการป้องกันประเทศแห่งชาติและบริษัทในเครือของ Mitsubishi Electric และ Mitsubishi Heavy Industry จีนสั่งห้ามส่งออกสินค้าที่ใช้ได้ทั้งทางพลเรือนและทางทหารรวมถึงแร่หายากไปยังบริษัทและองค์กรที่อยู่ในรายชื่อกระทรวงพาณิชย์ของจีนระบุในวันจันทร์ที่29 มิถุนายนว่าองค์กรทั้ง20แห่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเสริมสร้างศักยภาพทางทหารของญี่ปุ่นกระทรวงการต่างประเทศของจีนยังประกาศมาตรการควบคุมการส่งออกที่เข้มงวดขึ้นกับบริษัทญี่ปุ่นอีก20แห่งด้วยการเพิ่มบริษัทเหล่านั้นลงในรายชื่อเฝ้าระวังโดยให้เหตุผลว่าบริษัทเหล่านั้นไม่สามารถยืนยันวัตถุประสงค์การใช้งานขั้นสุดท้ายของสินค้าที่จีนขายให้ได้ทีมกู้ภัยและชาวบ้านกำลังค้นหาผู้รอดชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรง2ครั้งในเวเนซุเอลาเมื่อวันพุธที่24 มิถุนายนมีผู้เสียชีวิตที่ยืนยันแล้ว 1,450 คนและอีกหลายพันคนยังคงสูญหายนายฮอเฮโรดริเกสประธานสภาแห่งชาติเปิดเผยตัวเลขดังกล่าวและกล่าวเพิ่มเติมว่ามีรายงานผู้บาดเจ็บ 3,150 คนและผู้พลัดถิ่นอีก 12,721 คนอาคารกว่า750หลังได้รับความเสียหายภาพถ่ายดาวเทียมของรัฐลากวายราที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดแสดงให้เห็นถึงระดับความเสียหายในเขตเมืองอาคารบางส่วนพังถล่มอย่างสิ้นเชิง Starlink ซึ่งบริหารงานโดย SpaceX ประกาศว่าบริษัทกำลังให้บริการอินเทอร์เน็ตฟรีในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบในเวเนซุเอลาเจ้าหน้าที่กู้ภัยจำนวนมากจากหลายประเทศได้เดินทางมาถึงเพื่อค้นหาผู้คนที่เชื่อว่าติดอยู่ใต้ซากอาคารที่พังถล่มอย่างไรก็ตามความพยายามของพวกเขากำลังกลายเป็นการแข่งกับเวลาเนื่องจากโอกาสรอดชีวิตจะลดลงอย่างมากหลังผ่านไป72ชั่วโมงเว็บไซต์ข่าว Axios ของสหรัฐรายงานว่าสหรัฐและอิหร่านตกลงที่จะยุติการโจมตีซึ่งกันและกันและวางแผนที่จะเจรจาในวันอังคารที่30 มิถุนายน Axios รายงานเมื่อวันอาทิตย์ที่28โดยอ้างคำกล่าวของเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหรัฐว่าคาดว่าการเจรจาจะเกิดขึ้นที่กรุงโดฮาเมืองหลวงของกาตาร์ทั้งสองฝ่ายได้ยิงปะทะกันอย่างต่อเนื่องในช่องแคบฮอร์มุซหลังจากอิหร่านโจมตีเรือบรรทุกสินค้าที่เดินเรือตามแนวชายฝั่งโอมานเมื่อวันพฤหัสบดีที่25อิหร่านอ้างความชอบธรรมในการโจมตีเรือที่ไม่ใช้เส้นทางที่อิหร่านกำหนดโดยอ้างบันทึกความเข้าใจที่สหรัฐและอิหร่านได้ลงนามร่วมกันนายอับบาสอารอกชีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านกล่าวกับผู้สื่อข่าวในอิรักเมื่อวันอาทิตย์ที่28ว่าช่องแคบฮอร์มุซอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของอิหร่านและไม่มีประเทศหรือสถาบันใดต้องรับผิดชอบในเรื่องนี้

นายโคอิซุมิชินจิโร่รัฐมนตรีกระทรวงการป้องกันประเทศของญี่ปุ่นได้หารือกับนายอานกิวบักรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมเกาหลีใต้ที่กรุงโซลเมื่อวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนทั้งสองเห็นพ้องที่จะสานต่อความร่วมมือระหว่างญี่ปุ่นและเกาหลีใต้รวมถึงความร่วมมือระหว่างญี่ปุ่นสหรัฐและเกาหลีใต้เพื่อมุ่งสู่การทำให้คาบสมุทรเกาหลีปลอดจากอาวุธนิวเคลียร์โดยสมบูรณ์รัฐมนตรีทั้งสองยังเห็นพ้องที่จะรักษาการติดต่อสื่อสารเพื่อพัฒนาความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนด้านการป้องกันประเทศที่มั่นคงและมุ่งเน้นอนาคตต่อไปนายโคอิซุมิซึ่งเดินทางเยือนเกาหลีใต้เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เข้ารับตำแหน่งได้พบกับนายอานเมื่อช่วงเช้าของวันอาทิตย์ที่28เป็นเวลาประมาณ1ชั่วโมงการหารือจัดขึ้นโดยเป็นส่วนหนึ่งของการแลกเปลี่ยนระดับรัฐมนตรีซึ่งกันและกันระหว่าง2ประเทศรัฐมนตรีทั้งสองต่างชื่นชมอย่างมากต่อการกลับมาจัดการฝึกซ้อมร่วมด้านการค้นหาและกู้ภัยเพื่อมนุษยธรรมการฝึกซ้อมดังกล่าวซึ่งมีกองกำลังป้องกันตนเองทางทะเลของญี่ปุ่นและกองทัพเรือเกาหลีใต้เข้าร่วมจัดขึ้นในเดือนนี้เป็นครั้งแรกในรอบประมาณ9ปีกลุ่มผู้รอดชีวิตจากระเบิดปรมาณูที่เรียกว่าฮิบากุชะและบุคคลอื่นๆได้ยืนยันว่าควรขยายกิจกรรมของทั้งกลุ่มไปสู่คนรุ่นใหม่เพื่อสร้างโลกที่ปลอดจากอาวุธนิวเคลียร์มีผู้เข้าร่วมการประชุมที่กรุงโตเกียวเมื่อวัน

อาทิตย์ที่28มิถุนายนประมาณ60คนในโอกาสครบรอบ2ปีของการก่อตั้งกลุ่มที่ชื่อว่ากลุ่มรณรงค์เพื่อยกเลิกอาวุธนิวเคลียร์แห่งญี่ปุ่นนายทานากะเทรุมิหัวหน้ากลุ่มได้กล่าวสุนทรพจน์เขายังเป็นประธานร่วมของนิฮงฮิดังเกียวกลุ่มผู้รอดชีวิตจากระเบิดปรมาณูอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพเมื่อปี2567จากความพยายามทำให้โลกปลอดจากอาวุธนิวเคลียร์นายทานากะกล่าวว่าเขาคาดหวังว่ารางวัลโนเบลที่มอบให้แก่กลุ่มนิฮงฮิดังเกียวจะช่วยสร้างแรงผลักดันมุ่งสู่การขจัดอาวุธนิวเคลียร์แต่ก็ยอมรับว่าเขารู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทิศทางที่จะทำสงครามเขายังเน้นย้ำถึงความจำเป็นในการเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เขาอธิบายว่าเป็นสถานการณ์ที่ท้าทายในปัจจุบันพร้อมกับย้ำถึงความสำคัญของการทำให้คนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้ว่าไม่มีสิ่งใดไร้เหตุผลไปกว่าสงครามอีกแล้วบริษัทร่วมทุนแห่งหนึ่งของญี่ปุ่นเปิดเผยว่าจะเริ่มการทดลองทางคลินิกในญี่ปุ่นเพื่อปลูกตาถ่ายไตหมูให้กับมนุษย์ที่มีภาวะไตวายรุนแรงกลุ่มวิจัยที่ประกอบด้วยบริษัทสตาร์ทอัพจากมหาวิทยาลัยเมจิและบริษัทด้านชีวภาพของสหรัฐกำลังดำเนินการเพื่อการปลูกถ่ายไตดังกล่าวโดยมีแผนจะใช้ไตจากหมูที่ได้รับการดัดแปลงพันธุกรรมเพื่อลดโอกาสการปฏิเสธอวัยวะในร่างกายมนุษย์บริษัทญี่ปุ่นระบุว่าจะเริ่มการทดลองทางคลินิกเร็วที่สุดในปี2571เพื่อตรวจสอบความปลอดภัยของการปลูกถ่ายโดยจะดำเนินการที่2สถาบันในญี่ปุ่นได้แก่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยฮอกไกโดและโรงพยาบาลทั่วไปโชนันคามากุระบริษัทสหรัฐเคยปลูกถ่ายไตจากหมูสู่มนุษย์ในรูปแบบทดลองในสหรัฐมาแล้วมีรายงานว่าผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัดสามารถใช้ชีวิตโดยไม่จำเป็นต้องฟอกไตนานที่สุดมากกว่า6เดือน NHK World Japan นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับญี่ปุ่นผ่านวิดีโอสั้นในเว็บไซต์ของเราในสัปดาห์ที่แล้วมีวิดีโอสั้นชื่อว่าดอกบัวโบราณบานสะพรั่งในจังหวัดชิบะสวนสัตว์ญี่ปุ่นเปิดตัวอุรังอุตังคู่ใหม่ชิงกันเซ็นเตรียมเปิดให้บริการที่นั่งแบบห้องส่วนตัวดอกไฮเดรนเยียกำลังบานสะพรั่งที่วัดในไซตามะและสองพี่น้องมุ่งมั่นหวังคว้าแชมป์ซึงารุชามิเซนสามารถรับชมวิดีโอเหล่านี้ได้ที่เว็บไซต์ของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยจบข่าวที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น

สวัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 นตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 นตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 MHz ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์nhk.jp/thai ขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

ที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นต่อไปนี้ NHK World Japan ภาคภาษาไทยเสนอข่าวภาคค่ำเวลา 20:30 ตามเวลาญี่ปุ่นประจำวันอังคารที่30มิถุนายน2569ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวเงินเยนของญี่ปุ่นซื้อขายในตลาดโตเกียวในวันอังคารที่30มิถุนายนที่ระดับ162เยนต่อดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าที่สุดในรอบเกือบ40ปีเงินเยนเมื่อเทียบกับดอลลาร์เคยซื้อขายในระดับดังกล่าวครั้งหลังสุดเมื่อเดือนธันวาคม2529เงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้นจากกระแสคาดการณ์ว่าธนาคารกลางสหรัฐอาจปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในปีนี้เพื่อควบคุมภาวะเงินเฟ้อความขัดแย้งในอิหร่านส่งผลให้ราคาน้ำมันสูงขึ้นขณะที่การจ้างงานในสหรัฐกำลังฟื้นตัวในทางกลับกันทิศทางการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่นยังไม่มีความชัดเจนทำให้เกิดมุมมองว่าส่วนต่างของอัตราดอกเบี้ยระหว่างญี่ปุ่นกับสหรัฐไม่น่าจะลดลงในเร็วๆนี้ที่ตลาดหุ้นโตเกียวดัชนีนิเคอิปิดการซื้อขายที่7062เยนเพิ่มขึ้น594เยนจากราคาปิดเมื่อวันจันทร์ที่29แหล่งข่าวในตลาดระบุว่าเงินเยนอ่อนค่าลงสู่ระดับต่ำสุดเป็นประวัติการแต่แทบไม่มีผลกระทบต่อตลาดหุ้นโดยมีแรงกว้านซื้อหุ้นในกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับสารกึ่งตัวนำแต่ช่วงบวกของดัชนีลดลงในการซื้อขายช่วงบ่ายเนื่องจากนักลงทุนจำนวนมากต้องการเห็นรายงานการจ้างงานของสหรัฐที่จะประกาศในสัปดาห์นี้5วันผ่านไปหลังเกิดแผ่นดินไหวใหญ่ในเวเนซุเอลายอดผู้เสียชีวิตเกิน 1,700 คนแล้วและอาจเพิ่มขึ้นอีกสหประชาชาติระบุว่าผู้รอดชีวิตจำนวนมากจำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมปฏิบัติการกู้ภัยยังคงดำเนินต่อไปนับตั้งแต่เกิดแผ่นดินไหว2ครั้งที่มีขนาดหรือแมกนิจูดมากกว่า7ในเวเนซุเอลาเมื่อวันพุธที่24มิถุนายนนายฮอร์เฮโรดริเกสประธานสภาแห่งชาติกล่าวเมื่อวันจันทร์ที่29ว่าจำนวนผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็น 1,719 คนแล้วสหประชาชาติระบุว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยกว่า 2,200 คนจาก27ประเทศถูกส่งไปยังเวเนซุเอลาและกำลังให้ความช่วยเหลือทางการท้องถิ่นในการค้นหาคนที่ติดอยู่ใต้ซากปรักหักพังของอาคารที่พังถล่มท่ามกลางแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นตามมาอย่างต่อเนื่องผู้แทนสหประชาชาติในเวเนซุเอลากล่าวเมื่อวันจันทร์ที่29ว่ามีอาคารอย่างน้อย 2,500 หลังได้รับผลกระทบส่วนใหญ่พังถล่มลงมาทั้งหมดนอกจากนี้ยังกล่าวว่าเรากำลังจัดหาถุงบรรจุศพจำนวน 10,000 ใบซึ่งเป็นเรื่องที่ได้ตกลงกับทางการแล้วกองทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติหรือยูนิเซฟระบุว่าประชาชนประมาณ 1,800,000 คนรวมถึงเด็ก 680,000 คนจำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมญี่ปุ่นตกรอบฟุตบอลโลกชายหลังพ่ายบราซิล2ประตูต่อ1ญี่ปุ่นทีมอันดับ18ของโลกพบกับบราซิลทีมอันดับ6ที่สนามฮิลสตันสเตเดียมเมื่อวันจันทร์ที่29มิถุนายนตามเวลาท้องถิ่นบราซิลครองบอลได้มากกว่าและเป็นฝ่ายเปิดเกมบุกอย่างต่อเนื่องแต่ซูซูกิไซออนผู้รักษาประตูของญี่ปุ่นโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมนาทีที่29ซาโนะไคชูตัดบอลได้ก่อนจะพาบอลขึ้นไปข้างหน้าและยิงด้วยเท้าขวาจากนอกกรอบเขตโทษทำให้ญี่ปุ่นขึ้นนำไปก่อน1ประตูต่อ0บราซิลซึ่งตามหลังอยู่1ประตูต่อ0ในครึ่งแรกเพิ่มแรงกดดันด้วยการเปิดบอลเข้ากรอบเขตโทษตั้งแต่ช่วงแรกของครึ่งหลังก่อนจะตีเสมอในนาทีที่56หลังคาเซมิโร่ม่งลูกจากฝั่งซ้ายเข้าประตูทานากะอาโอะเสียกลางครองบอลเปิดโอกาสให้กาเบรียลมาร์ติเนลียิงประตูชัยในช่วงทดเวลาบาดเจ็บความพยายามครั้งที่5ของญี่ปุ่นในการคว้าชัยชนะในรอบน็อกเอาท์เป็นครั้งแรกจึงล้มเหลวอีกครั้ง
นายกรัฐมนตรีทากาอิจิซานาเอะของญี่ปุ่นกล่าวว่ารัฐบาลญี่ปุ่นกำลังวางแผนตรวจสอบการลงทุนจากต่างประเทศอย่างละเอียดยิ่งขึ้นพร้อมเรียกร้องให้มีการประสานงานระหว่างกระทรวงและหน่วยงานต่างๆมากขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบเมื่อวันจันทร์ที่19มิถุนายนผู้นำญี่ปุ่นกล่าวถึงประเด็นข้างต้นในการประชุมครั้งแรกของคณะกรรมการการลงทุนต่างประเทศที่ตั้งขึ้นใหม่หน่วยงานนี้จัดตั้งขึ้นหลังจากมีการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและการค้าต่างประเทศเมื่อเดือนพฤษภาคมเธอกล่าวว่าเราต้องการปรับปรุงศักยภาพในการตรวจสอบของกระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและปลูกฝังความเข้าใจที่ชัดเจนว่าไม่ควรมีการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายกระทรวงการคลังและสำนักเลขาธิการความมั่นคงแห่งชาติจะเป็นประธานร่วมของคณะกรรมการและจัดการประชุมเป็นประจำหน้าที่หลักของคณะกรรมการคือการพิจารณาข้อเสนอจากรัฐบาลและนักลงทุนที่จะนำไปสู่การเข้าถือหุ้นบริษัทญี่ปุ่นในอุตสาหกรรมเฉพาะด้านต่างๆประธานาธิบดีวลาดิมีร์ปูตินของรัสเซียกล่าวว่ารัสเซียเห็นพ้องกับข้อเสนอประนีประนอมเกี่ยวกับยูเครนที่สหรัฐเสนอในการประชุมสุดยอดเมื่อเดือนสิงหาคมปีที่แล้วสถานีโทรทัศน์ของทางการรัสเซียออกอากาศบทสัมภาษณ์ของนายปูตินเมื่อวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน

ลสกาของสหรัฐอย่างไรก็ตามผู้นำรัสเซียไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดใดๆของข้อเสนอดังกล่าวนายปูตินกล่าวด้วยว่าเขาคาดว่าทูตพิเศษของนายทรัมป์จะเดินทางเยือนรัสเซียและว่านายปูตินพร้อมที่จะดำเนินการเจรจาต่อไปคำกล่าวเหล่านี้ดูเหมือนจะมุ่งเป้าไปที่การดึงนายทรัมป์ให้เข้าใกล้จุดยืนของรัสเซียมากขึ้นในขณะที่ยูเครนกำลังยกระดับปฏิบัติการทางทหารขณะเดียวกันแหล่งข่าวทางการทูตของรัสเซียเปิดเผยกับ NHK ว่ารัสเซียมีแนวโน้มที่จะไม่ไว้วางใจในทรัมป์มากขึ้นเรื่อยๆบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ชั้นนำของญี่ปุ่นพบว่ายอดขายรถยนต์ใหม่ในจีนลดลงอย่างมากในเดือนพฤษภาคมโดยระบุว่าราคาน้ำมันเบนซินที่สูงขึ้นเนื่องจากสถานการณ์ในตะวันออกกลางส่งผลกระทบต่อตัวเลขดังกล่าวบริษัทผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ของญี่ปุ่น4ใน5แห่งที่ขายรถยนต์ในจีนระบุว่ายอดขายรถยนต์ลดลงจากปีก่อนหน้าซูบารุมียอดขายลดลงร้อยละ 53.3 ขณะที่ฮอนด้ามียอดขายลดลงร้อยละ 48.6 ส่วนนิสสันมียอดขายลดลงร้อยละ 34.9 และโตโยต้าลดลงร้อยละ 31.7 มีเพียง Mazda เท่านั้นที่มียอดขายเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.6ยอดขายรถยนต์ที่ใช้น้ำมันยังคงลดลงอย่างต่อเนื่องในจีนขณะที่ตลาดรถยนต์ไฟฟ้าของประเทศกำลังขยายตัวจบข่าวที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น

สวัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 น.ตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 น.ตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 MHz ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์nhk.jp/thai ขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

ที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นต่อไปนี้ NHK World Japan ภาคภาษาไทยเสนอข่าวภาคค่ำเวลา 20:30 นตามเวลาญี่ปุ่นประจำวันอังคารที่30มิถุนายน2569ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวเงินเยนของญี่ปุ่นซื้อขายในตลาดโตเกียวในวันอังคารที่30มิถุนายนที่ระดับ162เยนต่อดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าที่สุดในรอบเกือบ40ปีเงินเยนเมื่อเทียบกับดอลลาร์เคยซื้อขายในระดับดังกล่าวครั้งหลังสุดเมื่อเดือนธันวาคม2529เงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้นจากกระแสคาดการณ์ว่าธนาคารกลางสหรัฐอาจปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในปีนี้เพื่อควบคุมภาวะเงินเฟ้อความขัดแย้งในอิหร่านส่งผลให้ราคาน้ำมันสูงขึ้นขณะที่การจ้างงานในสหรัฐกำลังฟื้นตัวในทางกลับกันทิศทางการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่นยังไม่มีความชัดเจนทำให้เกิดมุมมองว่าส่วนต่างของอัตราดอกเบี้ยระหว่างญี่ปุ่นกับสหรัฐไม่น่าจะลดลงในเร็วๆนี้ที่ตลาดหุ้นโตเกียวดัชนีนิเคอิปิดการซื้อขายที่7062เยนเพิ่มขึ้น594เยนจากราคาปิดเมื่อวันจันทร์ที่29แหล่งข่าวในตลาดระบุว่าเงินเยนอ่อนค่าลงสู่ระดับต่ำสุดเป็นประวัติการณ์แต่แทบไม่มีผลกระทบต่อตลาดหุ้นโดยมีแรงกว้านซื้อหุ้นในกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับสารกึ่งตัวนำแต่ช่วงบวกของดัชนีลดลงในการซื้อขายช่วงบ่ายเนื่องจากนักลงทุนจำนวนมากต้องการเห็นรายงานการจ้างงานของสหรัฐที่จะประกาศในสัปดาห์นี้5วันผ่านไปหลังเกิดแผ่นดินไหวใหญ่ในเวเนซุเอลายอดผู้เสียชีวิตเกิน 1,700 คนแล้วและอาจเพิ่มขึ้นอีกสหประชาชาติระบุว่าผู้รอดชีวิตจำนวนมากจำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมปฏิบัติการกู้ภัยยังคงดำเนินต่อไปนับตั้งแต่เกิดแผ่นดินไหว2ครั้งที่มีขนาดหรือแมกนิจูดมากกว่า7ในเวเนซุเอลาเมื่อวันพุธที่24มิถุนายนนายฮอร์เฮโรดริเกสประธานสภาแห่งชาติกล่าวเมื่อวันจันทร์ที่29ว่าจำนวนผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็น 1,719 คนแล้วสหประชาชาติระบุว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยกว่า 2,200 คนจาก27ประเทศถูกส่งไปยังเวเนซุเอลาและกำลังให้ความช่วยเหลือทางการท้องถิ่นในการค้นหาคนที่ติดอยู่ใต้ซากปรักหักพังของอาคารที่พังถล่มท่ามกลางแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นตามมาอย่างต่อเนื่องผู้แทนสหประชาชาติในเวเนซุเอลากล่าวเมื่อวันจันทร์ที่29ว่ามีอาคารอย่างน้อย 2,500 หลังได้รับผลกระทบส่วนใหญ่พังถล่มลงมาทั้งหมดนอกจากนี้ยังกล่าวว่าเรากำลังจัดหาถุงบรรจุศพจำนวน 10,000 ใบซึ่งเป็นเรื่องที่ได้ตกลงกับทางการแล้วกองทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติหรือยูนิเซฟระบุว่าประชาชนประมาณ 1,800,000 คนรวมถึงเด็ก 680,000 คนจำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมญี่ปุ่นตกรอบฟุตบอลโลกชายหลังพ่ายบราซิล2ประตูต่อ1ญี่ปุ่นทีมอันดับ18ของโลกพบกับบราซิลทีมอันดับ6ที่สนามฮิลสตันสเตเดียมเมื่อวันจันทร์ที่29มิถุนายนตามเวลาท้องถิ่นบราซิลครองบอลได้มากกว่าและเป็นฝ่ายเปิดเกมบุกอย่างต่อเนื่องแต่ซูซูกิไซออนผู้รักษาประตูของญี่ปุ่นโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมนาทีที่29ซาโนะไคชูตัดบอลได้ก่อนจะพาบอลขึ้นไปข้างหน้าและยิงด้วยเท้าขวาจากนอกกรอบเขตโทษทำให้ญี่ปุ่นขึ้นนำไปก่อน1ประตูต่อ0บราซิลซึ่งตามหลังอยู่1ประตูต่อ0ในครึ่งแรกเพิ่มแรงกดดันด้วยการเปิดบอลเข้ากรอบเขตโทษตั้งแต่ช่วงแรกของครึ่งหลังก่อนจะตีเสมอในนาทีที่56หลังคาเซมิโร่หม่งลูกจากฝั่งซ้ายเข้าประตูทนากะอาโอเสียกลางครองบอลเปิดโอกาสให้กาเบรียลมาร์ติเนลียิงประตูชัยในช่วงทดเวลาบาดเจ็บความพยายามครั้งที่5ของญี่ปุ่นในการคว้าชัยชนะในรอบน็อกเอาท์เป็นครั้งแรกจึงล้มเหลวอีกครั้งเ
นายกรัฐมนตรีทากาอิจิซานาเอะของญี่ปุ่นกล่าวว่ารัฐบาลญี่ปุ่นกำลังวางแผนตรวจสอบการลงทุนจากต่างประเทศอย่างละเอียดยิ่งขึ้นพร้อมเรียกร้องให้มีการประสานงานระหว่างกระทรวงและหน่วยงานต่างๆมากขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบเมื่อวันจันทร์ที่19มิถุนายนผู้นำญี่ปุ่นกล่าวถึงประเด็นข้างต้นในการประชุมครั้งแรกของคณะกรรมการการลงทุนต่างประเทศที่ตั้งขึ้นใหม่หน่วยงานนี้จัดตั้งขึ้นหลังจากมีการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและการค้าต่างประเทศเมื่อเดือนพฤษภาคมเธอกล่าวว่าเราต้องการปรับปรุงศักยภาพในการตรวจสอบของกระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและปลูกฝังความเข้าใจที่ชัดเจนว่าไม่ควรมีการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายกระทรวงการคลังและสำนักเลขาธิการความมั่นคงแห่งชาติจะเป็นประธานร่วมของคณะกรรมการและจัดการประชุมเป็นประจำหน้าที่หลักของคณะกรรมการคือการพิจารณาข้อเสนอจากรัฐบาลและนักลงทุนที่จะนำไปสู่การเข้าถือหุ้นบริษัทญี่ปุ่นในอุตสาหกรรมเฉพาะด้านต่างๆประธานาธิบดีวลาดิมีร์ปูตินของรัสเซียกล่าวว่ารัสเซียเห็นพ้องกับข้อเสนอประนีประนอมเกี่ยวกับยูเครนที่สหรัฐเสนอในการประชุมสุดยอดเมื่อเดือนสิงหาคมปีที่แล้วสถานีโทรทัศน์ของทางการรัสเซียออกอากาศบทสัมภาษณ์ของนายปูตินเมื่อวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนระหว่างการสัมภาษณ์นายปูตินได้รับคำถามว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐถูกผู้นำยุโรปโน้มน้าวให้เปลี่ยนจุดยืนไปสนับสนุนยูเครนหรือไม่นายปูตินตั้งข้อสงสัยถึงความเป็นไปได้โดยกล่าวว่านายทรัมป์เป็นนักการเมืองที่มีประสบการณ์เขาเสริมว่าสหรัฐได้เสนอข้อเสนอประนีประนอมกับรัสเซียซึ่งรัสเซียตอบว่าใช่เราเห็นด้วยในการประชุมสุดยอดที่มลรัฐอแลสกาของสหรัฐอย่างไรก็ตามผู้นำรัสเซียไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดใดๆของข้อเสนอดังกล่าวนายปูตินกล่าวด้วยว่าเขาคาดว่าทูตพิเศษของนายทรัมป์จะเดินทางเยือนรัสเซียและว่านายปูตินพร้อมที่จะดำเนินการเจรจาต่อไปคำกล่าวเหล่านี้ดูเหมือนจะมุ่งเป้าไปที่การดึงนายทรัมป์ให้เข้าใกล้จุดยืนของรัสเซียมากขึ้นในขณะที่ยูเครนกำลังยกระดับปฏิบัติการทางทหารขณะเดียวกันแหล่งข่าวทางการทูตของรัสเซียเปิดเผยกับ NHK ว่ารัสเซียมีแนวโน้มที่จะไม่ไว้วางใจนายทรัมป์มากขึ้นเรื่อยๆบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ชั้นนำของญี่ปุ่นพบว่ายอดขายรถยนต์ใหม่ในจีนลดลงอย่างมากในเดือนพฤษภาคมโดยระบุว่าราคาน้ำมันเบนซินที่สูงขึ้นเนื่องจากสถานการณ์ในตะวันออกกลางส่งผลกระทบต่อตัวเลขดังกล่าวบริษัทผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ของญี่ปุ่น4ใน5แห่งที่ขายรถยนต์ในจีนระบุว่ายอดขายรถยนต์ลดลงจากปีก่อนหน้าซูบารุมียอดขายลดลงร้อยละ 53.3 ขณะที่ฮอนด้ามียอดขายลดลงร้อยละ 48.6 ส่วนนิสสันมียอดขายลดลงร้อยละ 34.9 และโตโยต้าลดลงร้อยละ 31.7 มีเพียงมาสด้าเท่านั้นที่มียอดขายเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.6 ยอดขายรถยนต์ที่ใช้น้ำมันยังคงลดลงอย่างต่อเนื่องในจีนขณะที่ตลาดรถยนต์ไฟฟ้าของประเทศกำลังขยายตัวจบข่าวที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น